0: ชื่อผมสิ
1: ชื่อครับ
0: Distro, it's Mike 20 on thing.
1: Copy, 20 on thing.
2: 3 tonight.
1: 3 copy.